0: เพลงดีเกฮูลู
1: แบบเดิมแล้วก็เพลงโบราณ
0: เพลงที่หนึ่งชื่อว่าเนาะยูวาปาดีนี่ภาษายาวีถ้ามาแปลภาษาไทยเรียกว่าคนโบราณนะก็ทำนาพอทำนาเสร็จแล้วมาเก็บข้าวแล้วก็ขายข้าวด้วยแปลภาษายาวีชื่อภาษายาวีเรียกว่ายูวาปา

แล้วน้ำหาเมียบ่มีพ่อเมืองอุดรบนคนซาพอลุงเอ่ยอยู่ในขับในบาบักเสื่อมหาศอกคนจนเกี่ยงกระบอยังออกอากาศอีกครั้งซอยคอยแน่ไอเสียงบัวทั้งสาวสีสามสลึงสาวดวงใจสาวละไม้ซอยกันเด้อเอ่ยเท้าคำอาลูกไส้หลานายหอยหนูคนซาเสียงศิลาให้ซอยหาหนุ่มคำผ้าตาเปียกจื้นอย่าลืมคอยให้ซอยกันไอทิศโสทิศสาไอเมียงคำมูนันสาวราตีมูนีน้องสาววันให้ซอยพี่เจ้าหน้าที่สอสอสอหนึ่งปอน้อไอเสียงบัวไอสาวขาวหาจนเอาถึงย่ำเศร้าไอสมบัติก็ออกข่าวเสาอาทิตย์แม่นลุงยาวีตะดอนประกาศกองหาน้องกระบอมาแล้วแล่ป้าลูกเป็นกำพาบ่มีแม่คือแพ้ไหลบักเสริมไปซาอูหนึ่งปีกะหนีจอยหลงสังคม

นอลืมความหลังบักฮาซึมผู้เคยรวมความเสน่ห์ไปใส่เด้เจ้าผู้ทายเป็มเปสาวตีนเปิมเทพี่หลงแสงสีหนีผัวสวาหลายเทนอเจ้าเมืองอุดรคนกะเว้าเมืองสกลคนกะซาเมืองหนองคายลิมทาซาตั้งจุนแตกตึงว่าเมียคอยรักหนีขวัญแกนขี้บ้านไผ่เมืองคนอ้ายจะดิดดอนเจดีลุงจำปาอาทิตย์ข้าวหาในเด้อทานสาวอีสานหมอลำอมตาคมสาวขอนแก่นเห็นแฟนข่อยอยู่บ่อขอลองให้ซอยหาใส่อย่าพุ่มน้องคำลาปันเขาจีพี่สุพดบ่อปากดเห็นเมียผมอย่างมาบ่นอพี่อ้ายสุละใจมานี่ประกาศหาในเด้ออ้ายซื้อคุณได้จดตีนเปิมเมียบักเสริมสั้นดอกอ้ายสิตายแล้ว

แล้วบักเสื่อมหาคนขั้วแต่บ้านไผ่เมืองคนไสยพุ่มผู้เขียวแก่งค่อยเสาไห้ลงไปใต้สนามแก่งบ้านมีแถวเมืองเก่าลบบุรีลาดสีมาบ่พอไอเสียงเมียงว่าบ่เข็นบักเสื่อมเลยวิ่งเต้นขึ้นสู่เมืองสุรินทร์บุรีรัมย์นางร้องซองจอมกะหาคนไออุทัยตำบุญไอสัจจาอยู่ทางพี่เห็นเมียข่อยบ่ไปหาไผว่าบ่พอถามสอกะบ่มีกำฝ่ายพี่ศรีสะเกดผู้ขันอัศจรรย์นำหาเมียละเฮียใจไอเสียงเสื่อมทั้งไอ้ดำก็เลยเริ่มมาหาหิงซอยประกาศศรีสวัสดิ์ก็ซอยเบาใจเศร้าแต่ห่วงน้ำขี่รถจำนำบังบ่ทันโดดถึงอุบลวาลินทินเดิมไอเสียงเสื่อมพอจาจุนละพงเริ่มโฆษณาประกาศข่าวไอ้สายสินเอวยาวสาววาลินลูกโกโปให้ข้าวไปแต้มทุกติก็ได้ประกาศเปล่ากับศรีนินเข้าบ่กินขานิงเฮียอะไรเฮียใจทั้งลาออกละอาแต่หาเจ้าเบิดอะไรไตยาบไปซาอุกะลำบากเมียรักนี้จากซ้ำกำนอจังเม่นเว้นบักเสื่อมเลยวิ่งเต้นขึ้นสู่ยโสธรคุณวีทุนวงไก่ประกาศดังทั้งฟ้าโฆษณาดังป้งหนังสือพิมพ์กระลงข่าวเศร้าเสียงหาว่าพอดังกองกว่าแผ่นดินไปตลอดฮอดสิ้นบ้านคงดงดอนมาจังหวัดยโสธรนอนใจบ่เข็นนอนเลยไปคล้องค่อยหาสาราคำเมืองคงทั้งลอยเอ็ดเมืองหงส์ไส้สมผู้ประกาศกองพาน้องกระบอมารวมจินดาเสียงน้อยเคยไม่เมืองหยดเสียงคำพาจันเปียอายสายท้องบุญมีประกาศดังทั้งนั้นทั้งผู้พ่านสกุลพุ่มอายพนมกลุ่มวงอายเสกสรรไก่โจรกะหาคนซอยกันอายสานิทมูนันประกาศทว่าน้องหานทรมานหัวใจไฟคานิ่งน้ำพอมหัวใจตอมมองไม่จิตใจกระหดหูมาเอ็นดูแต่ลูกหน่อยคอยทาอีแม่มันสิ้นสุดกันขอเพียงนี้พ่อกันทีเซ่กูดบายขั้นบักเสริมบ่ตายหาเมียดีกว่าเจ้าไปสาเด้อเจ้าผู้หน้าอึ้งเฒ่าคอยสิแถมกระสอบเผาน้ำเจ้า